กบบัวบกตยวนตุนตวนปลอพิสันตุตันตะดอนลันระดะลุญงลุจะสุงควรณะบบีปนังคุรันลาโลนิติเอปันติลันดีคสปองอติมนุะยาลยันยมรกาลัมปะตุมวะมะดังบัมบันบุญสะทำพวง

ตันยวงตบวะกะกีตลวะนางอสาวตันยะเลตงะยังมีกำบารสิไปตันจุดปัญญาจะไหลละไม่นังเกียนกากุลวะงมตากากระไดประสาริกัน

ตปีใจไงก็ปมาไกลรออบิสมาตีผู้ไงตีปัญญาอย่าไหลเด็กก็ทิตีลูดูลูสลบนางาญาดูดีญาสงาวงนานาใดอย่าไหลมาตีตุวนากาจะคุนาจักมาใจอปีกิตากตาพระกวะกลันทังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลียะกะดุอิสมิมิตตนะมลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลกิกนะกะมลีละวะมะนวะกะงาวบะบีกะบีสีลบียะปะไกดุดีอริ